0: เรียงกายโย
1: นดัดดลัสชารีพิสันกัดิบียงราดิสอิงเกตันเวนตร์โอลาสัสเซบียงริงกายุนบียง
0: ยาจากเนตสิกียนติดยัง
1: นาปีเวนเตนบวดอีวังติดยังบียงบียงลาสชาริย์ตันคาปิโอลาสันจักซาสนิกติกินRagan titiangnya.